0: ညေကျေကျင်းဝေစေတိဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မဖူညံမ
1: ြ
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: กายมิมันตัมปัตตถะปริสานาถะปุณณะปุณังกายตภาวนวิเดฏวานะทุกขตันตังกไรตติหิมังกายังยุคขณะนันขันธาโกตัมปัตตถะทั้งตัจกงละปุณณะปุณังภัมมันทัตถะปริสานาถะปัญชาฤติจกงละกายยุคขณะนันขันธา၌ตภาวนตบอเตยารุโกวิเดฏวานะปัยมัยไนไนติเมนีရှိသောทุกขตันตันทุกข์ဤအဆုံးသောกฤตติမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တ္တ